จะได้วิทักมันน่าละกินยากัวมันน่าละกินยากุตอยคนเจนสุสเซเนกาลนั่นอยู่ตะกุเจลสุยมาตัวไอ้ขาริกมอมกิริยาลมุสลิมจังรุ่ง